0: กวาจีเออกวาจีปูมวยเวทามาละมาลามปูมันเลือกนั่นติกแมงมันตอง
1: บ่ปานเนนายรอกวนกอดทาทูอมีดาลามไฮเต็มติงลง
0: เย่ดกวาจีบรอญังกะกะลินปะตางะเทจะดีกอทูมันตอง
1: ญันกึปะการาจีอาเซฮานาลิปีกาลิปีตะปูเดบกิปางเงินได้ปะดาเ
0: ทเย่กอบิตาฮานลิปีกวาจีปูกะลินเทรปีเทจี
1: ฮานาเอลงเทรปีเรนจานาลงนุบุงโกลงนุอยู่ติมังมะกิโลกบรุกบรุกกะดิมันตองนาจีนมัมฟาอ
0: านญันทังถ้าลาหูรุนทรพีรอนกวาจี
1: ฮานาลงทรพีเลยบ้ามันนายกันเดกับปุตโตอาซาตุหอยังตามีฮานาปะ
0: แบปุตโตอาซาดาชาตุดังกวาจีจีนยูทรพีสบาอาวะนิวอาฟิอาเซนิวฮาฟิอาเซดิเคอร์จัสจาระโปรเฟสชันนัลดาทรพีสเบอร์การันซีย
1: ังเบตโตยกับกาแบลาเกยังคาคาประสบการณ์ตุลาเกยันอีวาวะทรพีอาเซลาเกยันอาเซกับดอลปีสังสังลิปิลิปีกับโปเลวันยันลม
0: ยังคืนยันกวาจีอาเซรอเนื้อทาลาหุรุนเทอร์ปีมาคาจีเนื้อเซอร์ปิสบะนิวอาฟิอาเซดันบะนิวอาฟิอาเซจิตชิดกับเปอร์ไบกี้คูลคัสดันเมซินจูชีฮานาพยาเมลังส่งดิเปอร์ไบกี้ดิเดมปัดลุนสินิริคาดวัดทุนกำลังงานเงินนิวอาฟิอาเซ
1: ปาตุมานาลามัดนิวอาฟิอาเซยันปาดุบลุมวยจีลุมวยเดอร์ปอนอวะยัน
0: เชฟนิวอาฟิอาเซเบอร์ลามัดดิจัลันเมดันบันดาอาเชSirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812 60 10 60.
1: Di kedai matang